0: curva.
1: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากรกัลกิมักงูรันยามิรวัลโล
2: ยอบอกมักเอ็นเอลซีตัวมารัมแคนซ์ลเมมเบอร์สเดมลาเตียงดุงกราว2025 to 2028ก
3: ็งูเลนิกาจัดสินตุกงกายนุงโอยเนกุมินิติงตีเอลตัวนันนุงโอวัลลุยน้ำมันในชินเซียตัวเดียกุญคาลิเมนโคกับเปียโคกับไลน์นักคอมมูนิตี้มาลาเตียงอันบาลานซ์มาจุมาจินดามันคอมมูนิตี้ตัวมีติงงูเรียริฮิร์ดียก12 October 2026คังงูเลนิตุบุโลยัดเดียกตาอุมังมาเนรามาร์จี www.nlc.org.au ลิลกาวุตุร์ Council Nominations ยาโคโวริงอิมับ1-800-645-299ลิล
2: คุณมีเตียนคุณกายรู้คุณมีเตียนยังลิมรง
4: งาราชาวนิงาร์พิจูยูงาราอยู่ลักกามาดวลดาวเทียคุมาตมาดาว first งาอยู่ดวล establish ทวลันยามาตมาดานยาคาดวลันงาราปรุนินันนายกราคามาริงาราปรุงกุดวลาวางันยาทวลันยามาตมาดานยาคางูรุงุยา work ทรูนาวลาดวลาอัตสเตชันมาตมาดังราkaya kunyang ay dua lang ngayon balcang na prunin ang jaya gora ka ngarpi jingura ngaraya ko dara ya gora at wala ngarawang ay gora at wala ngayawang ang yang uni ngayon mabuk magtiro bunggang mga ako yung dua la dao dua la guriring dao di ako yung uni ngayon first established dua la air station mata mata ka di la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM